จีนโอ้ยังมาลอนมาขัดดาวางบดีเลยตะกับลำปูดาปูดาเงี้ยมันจุรสรัดเงินบะฟิงเกอร์บะซิงเกอร์ทักบตัมปะรัดเงินตะกันเอาเหี้ยถ้าสรุดกุลตันมาขัดตาสรุดปังบังเตจเด็กนี่อาปาร์กเก็บมาติดกันเนี่ยรัศพัฒน์เบียงมุนดาโอ้ยรัฐมนตรีรัศพัฒน์ตุ๊กปังปัง